แล้วนายพันไปขัวเนื้อได้เต่าพันเสียหมาได้เงินตามาเสียเมียดังเดียวกันนอนี่ไปทำงานซาอุดีสามปีมีเงินหมื่นได้อดสากำกืนสู่ความหนาวและห่อนตอนนั้นก็เพื่อเงินเดินทางไปไกลบ้านทำงานจนอาบเหงื่ออดทนกัดกินก้อนเกลือทุกปันใดก็ต้องสู่บ่มีหูว่าอ้อนใจครอบว่าความอยากได้ให้เมียอยู่สบายดีมีศักดิ์ศรีฐานะอยู่ดีมีหน้ามีทั้งหน้าทั้งเขาสวนคั่วหัวให้เฮือนหลังใหญ่สร้างให้พร้อมถนอมเจ้าคู่สู่แนวนี่ละเนาะเพิ่นว่าแจ๋วเฮือบ่ทันม่อมพันจมลงไกลต่อฟังปลูกเฮือนผิดพลาดพังหาได้ปลูกไม่แท้นตัดผมผิดคิดเขียดแค้นเจ็ดวันปองขึ้นมาเสียเงินตาเป็นแสนบ่ตายหาได้เสียเมียไปเท่านี้เสียศักดิ์ศรีทั้งสำตึม

แล้วสิ้นสุดกันน้อเศร้าอึ่งถึงเวลาเฮาเหินห่างบุญพลาก็สางเก็บดอกตานความกุ่นกินน้ำความขันศาสตร์นี่นั่นบ่ถึงฟังไพ่เฮือเดินทาง

ังมันเจ้าเหอเหิมความสันโดดโลดเต้นเป็นไห้กว่าผู้สาวหัดพูดให้เป็นก้าวสูบบุหรี่กินเบียเสียน้ำหัวไปซาอุบอสะอ้อนเงินล้านปานผู้สาวน้อเจ้าบ่แย่งเงาเบิ่งงอนเฮ็ดให้พายอ่อนซ้อนมีแต่คนสิเว้าพื้นคายหน้าว่าบ่ดีแนวเจ้ามีผัวแล้วปันใจให้คนใหม่นางโมราสองใจสังคมเขาบ่ยกย่องอายบ้านเพิ่นสิหยังลืมความหลังข้างนั้นวันเขาห่วงเพื่อนขอพระจันทร์โคเต็มหวงสว่างพาวขาวจ่าวันวิวาสุขล้นเป็นมงคลลำยิ่งฮักกันจากใจจริงบ่กบฏคดเหลียวเหนียวมันต่อกันบาดนี้นั่นเจ้าสิขาดสัญญาลืมสัจจะอาธรรมจังแม่นดำใจเจ้าเอากันมาพากันสร้างแยกทางเดินคอยเกินนายเลยบ่มีความหมายหอดเงินทองของกังไสมีไว้ก็บ่สนเหลือแห้งข่อยดันดนไปต่างถิ่นทะเลทรายผูกพ่อตายก็อดสาหากินมันนี่จนว่าเมียหิวสีหนีไปมีผัวใหม่เสียเมียไปได้เงินแสนแม่นบ